0: ก็ทานยาทอดบักรกนะตามไปวันเลย
1: โย่บุกมาเรียลเทนโตโยกาโฮสติ้งคอมมูนิตี้อัปเดตเนปาลกุญญังอะไรล่ะนู่นมาเมื่อไงงูน่าเรียลเทนโตยัตโต้ได้เอาน่ะกับจามาเมรุมาลาวอลล์ตัวละครามนู่นมาลังกาโลน่าวอลลังแพลนส์วันนี้นู่นมาจ้าล์ควอสตินิงโกวอลลังเรียลเทนโตน่ะมนุกปุยมายนิงแอคทิวิตี้ปุยตัวนั้นนู่นมาลังเชนส์จะวังงานอะไรจ้างัดตาฟรีบุกมาโกเป็นมักนู่นมาตัวรับมาริจิFamily and friends. Wednesday, 15th July, day kunto event ja, 11 a.m. to 1 p.m. Unago postongor. Kabalanya.
2: Ngara Johnny ngarpiju. Yo ngara rula kama dwala dao te aku mata mata. First ngay dwala establish. Dwala nya mata mata nya. Ka dwala ngara prunina na yagura.Kamari ngana perunggu tuala wangannya, tuolanya, mata-matanya. Kangurungunya work turun awalala tuala outstation, mata-mata ngura. Kaya kunya ngai tuala, ngembal kya ngana perunggu nanya ya gura, ka ngarpi jingura, ngara ya kudara ya gura. Atuala ngara wangai ya gura. Atuala ngai wangannya nguni. Main mabuk maktiru bungkangu ngaku yukari tuala tau.To a guru ringu dao, there going on a first established to a air station, Matamata, Kadela da Iruna. Kayu listening radio 88.9 FM.

0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรันยามิรวัลโล
1: โยบุกมักเรียลเทนโตโยกาโฮสติ้งคอมมูนิตี้อัปเดตเดปาลกุญญางาลิลนุมาเมริงงูนาเรียลเทนโตยัตโตได้เอานะกะจามามิรมาลาวอลัลตัวลักกรัมนุมาลังกาโลนาวอลังแพลนส์มุนีนุมาจ้าลควอสติ้งิงโกวอลัลังเรียลเทนโตนะมุนุกุปุยมายนิงแอคทิวิตี้สปุยตัวนั้นนุมาลังเชนส์จะวังกันนาราวจ้างัดตาฟรีบุกมักโกเป็นมักนุมาตัวรับปั๊มมาริจีฟามิลี่กับเฟรนด์วันนี้สเตย์โอ 15th July โอ เดย์คุณตัวเอเวนจ้า 11 AM to 1 PM มุนนาโกปุสตองร์กับอะไรเน
2: ี่ยโยบุกมักนาร์โคยาโคสจูอีมัลกุจุกบัปโรกุมัจI'm the bass player with Yoti Indie Band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.

0: นับปริญญาเลยไม่กี่คมครับพัฒนาปริญญานี้มีเจ็บตาลักยูร์มิลมาหน้าพันนับปริญญานี้มีเจ็บเอชิสตามีโคคอมันรีดคอมันเอลิงอันนี้รีดแต่ละมารมันมีเจ็บตาลักกับรีดฮัลนับเลยบราวน์วันจะมารมันนัตตังอุร์มิเจเอลิงอันนี้บราวน์เดินนะอุร์มิเจมารมันมอลกับบราวน์นะเริงมีกิตินมีตินรักกันลังเอาเลยนมมอลวิติคัลมรังกลข้าเจงอันเบลัยวักกวลนารักกันกับมาริวัลนะไม่กิตินดาวลจะใครยังเปเปอร์จะมาลนับปรุงกันนะกับอะไรเนี่ยฮันมักไงงามายูลงวิดีโอ
1: ยังก็แอนดรูกรุ๊ปกัจจรมาจังปลาปลานับปังอ่ะงั้นยังจังใจครับยินดีบิงารุยลงวังกันจะรู้นับปังเลยจามังรู้นับปังมันเซริปีจามันมั้ยดาวรักคำนับปังเวบิงบีกับไว้ผู้บริโภคมันยังละจังรู้รักคำนับปังเวบิงรักมันกิจเรื่องอันทิ้งก็ในกบเลยเนาะว่านักกบมิจิวิ
2: อยู่ดูลมุกอะไรปรกันได้นักคนไม่กี่วันปัญญามรุนอยู่ลงแอคทีฟเลยน่าเลยมรุนแอคทีฟเลยบางนักคนไปปีเร่กามาคาจามรุนเล่นงานคันทรีหรือกาแล้วบาลานยานักคนว่างไม่กี่ไม่กี่วันกาไม่กี่วันกาวุ่นไปปีเร่นักคนบาลานยานักปุกอะไรไม่กี่วันดูลลิมรุนอยู่ลงแอคทีฟเลยลิมตุเดลีอินบอลJam berkuling kami yang urupan lima orang rom gua. Jadi dia yang balan aku ngajam berkuling ai. Mar mak ulim berkata orang orang yang balan dayu orang kalau bertuju lima orang rom dalkom.
1: Jam main malang malang tu leh main mak. Nai nak kuli gong dar ja balan yang orang ni jam anak aku rasa malih nak kuli yang aku main.
2: Jauh balan yang nak kuli tual gong kajama main urupan kajam berkuling. Kakak menunggu kengamen, marangai itu ya langsung miringun itu tu main geter, tiang bala ya langsung miringu, itu kan anda nungai jam, apa nak kongga menunggu, kagara, kabalanya malabati, itu ngurungi marangai ya langsung miringin anda nukal nau yumala, materials tu mala.
1: Bola bola shop lela.
2: Bola bola lela.
1: Ya lah tu ni nak kong, business comes in from ripung orang angur. Aje perlu naik lel shop level tu nama kanya payem dipung right?
2: Yo, ya lah marah tu ni, ya lah meru nak perlu kadal malang main gurupannya marangai pelanda tu ya lah main gitir nale meruka marah monale murung malah materials kuna nak kun balanya bush mur marah awal tu main gitir deh, ka meruka dal nak kun sharing lemurung culture balanda kayu orang, yo.
1: Main mak.
3: You're listening to 88.9. You're on radio. That's what I'm getting.
1: Yo, I am Yako Andrew Gurui. Kato mga dango na panga bola bola shop ka na panga ro Karen Nawanga na naro kam tao tinako ladies pu na padal ka tango jama waving jama na pamalang kunga ka yo.
3: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Yo, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, na anong position? Doing what?
3: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They've got have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Main mak taper. Yo, nung magangama yon ng radio, 88 na dango, bola bola shop nga.
4: The census is coming this August. Hearing from everyone helps plan resources for communities. Things like where we need more transport, where health services should go, and where we need fields to kick a footy. From the bush to the city, we need to hear from you. In the census, every answer matters. You'll get your instructions soon on what to do. Visit census.abs.gov.au. authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
5: Yeah, well, tuol ngara Dr. Jamie ngara gang jama alsngor ka numagangama yung radio tipongor nulongor yirkalangor pirtimi kunyangara 88.9 FM.